ยามีอันนั้นได้บ่มีโยติยาว่าเจซุอยู่จริงเลยถวายแลละลงกระโคงแลละเด้อลูกพี่เอาเว้ยลงจ้วยเด้อดิถวายแลละลงกระโคงแลละเด้อลูกพี่เอาเว้ยลงจ้วยเด้อดิลูลาหยอกอยู่เว้ยลาอย่างเงี้ยอะเพียงมาถามมาอย่างนี้อุปมาพ่อบ่เขียวละยาบ่อะตาตะตาเปิ้นตาอยู่มาบ่